0: เ
1: ดไม่เดไม่เดไม่เดไม่เด
0: ไม่ไม่ไม่หนึ่งไม่หนึ่ง
1: ฟังดูอ่ะกูกำลังฟังดูนี่ตา
0: เหรอโอ้นี่สุภาพเป็นสุภาพ
2: ตะเกียบบนดอกกิมเม่กันจนเกอกันจน
0: อ
2: ้
0: าวตะกี้ล่าสนามดอกของเรา
1: โอ้ยงานยวนโน่โน่ตีล่า
0: ละไงรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบร